0: 好有人能听见耳朵朝热也说那了估摸一度碰见人到说东多的所以耳朝热也说那嘛我就能给路找了比的人到摸一热但能给路你都看不满大的一个车还能被比的人那能摸就摸一了一车变得能被倒下我变得能被倒进个一年之后我又是老能吸多那呢因为呢我就都遇热也说我遇到热都得给呢因为呢我就能打卡刷刷刷给路我佛都克拉巴马达因为能自己到克拉巴马达嘛要都是你为的他无论么论个论头嘛叫母我是得解母空闹空后我人闹心切ก็เจดูกูนอกกูเจดูก็นอกก็ใหญ่อีกคอกิแลมกูใหญ่อีกคอกิแลมเนอไอ้ยลินอเจนก็เดียวก็วัวจอดูอื้อตัวจอดาอย่าชวนนอเตยลินอเจอย่าเตียก็มุกิรู้เลยยลินออย่าตัดโทเลเจก็เรียกเจฮารุรู้ตัวยลินอไอ้เนี่ยเทียวชีวตุชีโลนังชีตัวเนอต่อชีตัวไอ้ยลินทอลินเตอร์จะเก็บไปหอยมมลงสัสดุดเรียนยอดตะกิน
1: ยอดตะกินพรีสเปนยอดตะกินอยู่อะไรนะชาวอีนุงเก่าเนอะสัสเซจัลีนก็ชีดกรีสยอดตะกินสินเนอยู่อะไรนะชาวซีสัสนก็ชีดยาเก่ายอดตัวจิงเข็มปลายอยู่อะไรนะชาวตัวยาลีสัสลีนก็อ๋อยอดรุ่นตรงแม่บ่อยู่ป่าหัวฝั่งดาวยอดสอนนึงก็ชี้เทียยอดรุ่นตรงหัวบ้าอยู่ป่าหัวฝั่งดาวที่ยังเก่ายอดสอนนึงก็ชี้เก่าเทียนะยานอนทุ่งนอนทุ่งเต่าทอชาเท่ามืออินเทียตีเฉินจ๋อลูกปองเท่าชี้เท่าไปจอดอันเทียตีจงดูเก่าเท่าได้ไปจอดเทียตีปอกแก่แต่บางนอนเดินลามือยานเงียเสียชิลงยอดรุ่นตรงอีดูลาออสเตรเลียก็ปลดตัวชาจากสิงห์อเมริกาอีโดราออสเตรเลียก็ปลดตัวก็ชี้ซังยิปว่าเป็นชาคิมยาละจัวอีโดราออสเตรเลียก็ปลดตัวนั่งก็เป็นบาดเจ็บเป็นสตานี่ไทยเทอีโดราออสเตรเลียก็ปลดตัวก็เสียจุดปลดจุดอีโดเนียลายาลีนอชาตัวอีโดเนียสีก็จะนั่งจ่าเทียจงมาช่วยเสด็จเนี่ยต่อไปรู้สังเทียต่อเรื่องรู้สังพุทธิยาจีลีนุติอีลุจีลีมจอมนี่ไปจอยอีลุจีลีนอยอดเกทอตุกงเชียนดักชะดานะอีนาตุกงเชียนยอดไปมองโปรแกรมสัตว์จวนตัวหันนอร์กูจะตุกงเชียนดักไปมองนอร์กูเชอร์และจินเตาละยานอทอก่อนได้จอยอุเนอุสีหาตัวจวนสีวัตุกงเชียตรงดานอเทียก็ซึ่งเกาหรือเปล่าเจ้าเล่งต่อโฉมมาที่ซึ่งหรือจอกีก็ใจเทน่ายานได้จอยตัววัตุกงเชียจะจิตเอาตาหลานเนี่ยว่าเป็นเส้นส่วนตัวรู้จีนั่นสีแล้วแบบว่าเต้าเลยยอคอนติเนียนี่จอมตุกุเสียต่อชงตันเดนะเอกในถอนในตัวจุดตุกุเสียเดียอย่างนั้นจีไปจากตุกุเสียนั่นน่ะนอก็มัวในจะเงียบยาละไปมาลีฟิวในหลายแอปพลิเคชันตัวจอในเรื่องจอได้ได้จุดสั่งจงจวนน่ะนอนะอีตัวนั้นก็ชิคกี้รถเธอจะก็เจ้าหน้าที่อีช่องจะว่าเลยนะอยากจะชิว่าเลยตอนไหนก็เสียงค่ายเพชรในค่าลายยาเนี่ยมันต่อจากเชียงต่อเสาแล้วเนี่ยใครเนี่ยนุ่งยูเนี่ยมันต่อจากเชียงต่อเสาแล้วจีตูแล้วก็อีโดลาเซยาเนี่ยจะอุ่นจีอย่าเป่าหน่ะเนี่ยมันต้องต่อขอว่าชา www.3zzz.com แต่อยู่จีเนี่ยละชาสุดต่อสักสี่จีมันขอ membership เนี่ยเนี่ยมันคลิกอันเดอร์จีเนี่ยฟิลด์เนี่ยได้ appreciationเต่าลีได้ฟงเนี่ยเราหอที่อยากว่าเต่าที่อยากสิเนี่ยได้ไปฆ่าเทเราเต่าที่อยากก็ยุ่งยีตอนนี้ว่าเป็นชาวเวชอย่าเล่นชี้ไปจอตู้เขียวหลุดนอนหลอนนี่จีเป้าเฟียร์ฟงเหลือหลอนนี่ก็ว่ามดไปเป็นมาเฟียร์ตอนนี้ม้วนนี่เฉยย้อมเองม้วนนี่ยูนี่ละก็สิฆ่านัมเบอร์ตัวไปจะไปมาลีจอตัวตรงนั้นนอนจะได้จะตัวตรงกี้เพิ่งยีอย่าเล่นชิ้นม้วนนี่เหลือเนี่ยว่าหลุดหลานนี่จะตัวแต่ก็สิฆ่าเลยเฮียขี้ฆ่าน่าจะอยากกดตัวละเสียน่าเอท้อเลยก็ต้องกดเสียชินดาวเทียอีช่องอยากกดตัวละ cho patient thế cho chịu hóa lử cho cho sống số do cô ý đồ là tôi sống sự của chị kỳ luôn thì thế thọ gọi để sẽ đỡ tôi cũng sẽ cho mong program như đó nó thì ai lấy được chỉ hai bé thì chỉ sáu bé thế là thế tôi cho tôi cháu và dục hóa và tôi cũng sẽ chuyển để tạo là nó chỉ tôi tự sống thì khi mà lúc chỉ lì nó thì lúc thì ý luôn chỉ lì nó một sao đầu thì bây giờ ý luôn chỉ lì nó chỉ sự cho trong chùa có chặt tạo cho chùa lụp bia đồ cho tu lòng sao trong chùa nó có họ và tu có xe chuẩn gì một tấm đề nó ấy có bé mong program cho nó tới địa chỉ cho chữ nó hay tu đầu bé cho thời cho nên là nó thia ấy thì chỉ như nhau là bé thia thọ cái đấy tu cũng xe thia cho nhiều cho gì xe cho phong như sẽ đợi cho muốn như như cô y sinh ra số cho lúa cho lầu tí gì nữa thọ đấy họ tôi cũng sẽ thế chuyển đầu thế thọ thì thế nữa giờ lớp chín chín bé chỉ bé cũng chỉ hai đứa này sẽ được thế vì thế lớp chín bé hàng là giờ nó bé thế thì hai đứa này cháu nhà thì có bé chặt tới chút xíu luôn được biết được này cái này từ từ nó là có hai đứa chỉ nó ấy tu sửa tu cũng sinh gì thọ ở đây sẽ được cho nó đầu
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.